0: โรงงานแก๊สนะครับ
1: หากเอาดูแก๊สในร้านแก๊สเลยหากเอาดูผู้ที่ไม่ฟังว่าที่ไม่มาเรียกผู้ชายเลยผมไม่ได้มาส่งไม่มีผู้คนที่ฟังไม่ยอม
0: เด็กเอ็ดเลย6,865
2: เซเลบริตี้

0: ท่านครับนักการไทยท่านคือท่านในรัฐบาลที่ทรงสิทธิ์ครับ
1: แต่ก็ชื่อการสร้างเจ้า